0: โอเคพอร์ล็อกสักเวย์กับโฟนคอลมันท่าฮัลโหล
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ฮัลโหลมานูอิตา
1: จุ๊ยตัวมันเนียงกับปัดบุระ
0: โอเคอีบมันเนียกระเตียงคุ้มน้อมจี
1: ไปกินอีแดงน้อง
0: โอเคอีแดงแต่ลายกจุบับอีแดง
1: จุบับตรงไอองตัวบันยองบันไอคิสจุ๊ยจุ๊ยว่าว่าบันยารับมันเกลี้ยงกินฮะประธานกันนุ่งปอร์บาฮับ
0: เออโอเคบ้านยารับมารเกลียงม
1: ะ
0: โอเคฟิลาติกนะก็ได้ก็ตากจุบับ
1: ทารายลาติกนะ
0: ทารายลาติกนะปะเด้
1: ทาราย จะกินาทารายจุบับ
0: โอเคชื่อทารายต้องว่าลาติกนะเนี่ยโอเคจะต้องงารู้งาทารายกันแสดงเนี่ยกันสไลด์รู้งามเตี้ยมะต่อกระตากุ้มเลยชิวันเด้ง
1: ต่อ
0: alright ต่อเงินเสียไปฮ่าบ้าจันกดอัตัดกับโปรแกรมงานสายมั้ยอยากจะบอกกับประเด้งต่อบ๊ายบายโอเคฝากลองดังยัยสาววันนี้ฮะกับอากาศวานีกับจิงกลีกับลองกุ้ม

0: OK, parlons dans ça. Iwe, parlons bonne chimenta, but ni hakafan unlimited. Hello.
1: Hello, good afternoon, Kim.
0: Good afternoon, Kamu Kim. OK, good job, but you fi done when I menta kasi.
1: ฉันคิดว่าเราคิดว่าว่าเจนนั้นอ้อมว่าเจนเขาเปรี้ยวอุกว่าแบบที่กายเป็นเป็นฮิกายอุกตาอุกบ้านที่เขาที่หน้าบ้านนั่งจัดบอลลังคุณนู้นอุกว่าบ้านเป็นฮิกายคุณเนาะบ้านเป็นฮิกายจัดบอลลังเองเขาเปรี้ยวไปยังเราอ๋อโอเคอุตาอุเปรี้ยวอ้อมงั้มกว่าคุณน้ำต่างว่างาชุกว่าแบบเป็นฮิกายแล้วบ้านนี่แหละกายฟุตบอลมะโอเคแต่ฟิลาติกนะก็ได้ก็จะว่า ต้องมันอยู่ในชิมบันดาเลยโอเคต่อเต็งเงินเสียแปดก็ได้ในกาลัดมาคอมเมกิมอะไรต่อคุณเลยชิบวนคอมเมกิมจ้าบ๊ายบายโอเคที่ยัสชิบวนว่ากี่จุบามกี่บังอะไรอยู่เต็งเงินชิมใส่กันนี่ก็ไว้เหมือนตามมันนัววันจุบาบฮะกันนี่ก็พอร์ฮัลโหล Good afternoon, Manuita. Ngam yok sengau bahat ya, Kak Ayu Jongfi?
2: Ya,
0: Kak. Pikir tengkum no?
2: Iban Rihun, Marmanjang, Mau Cik
0: Kenam. Iban Rihun? Okey, Iban Rihun, Marmanjang, Ma? Okey, to. Pi ai ke jubah apa you pak deh? Okay, sumar bhai ukun wanuman hajan ke tu kepung babun crocodile mah. Okay, yes si bun bhaga tak kejawab ngalah yok bas ngau day si sya sudah. Di tangan saya pepat. Aje kari kuah ikut jawab ayu mah. Okay, toh kata aku boleh si bun kejawab ke jawab ni. Alright, toh bye bye. Okay, te yes si bon bagi jawab ngalai yo hang ni te sakawai mentangan siam ko pon kon. Hello.
3: Hello.
0: Manu.
3: Mana ba na lau sotun?
0: Ba na na lau sotun ma?
3: Hai.
0: Yes, ke jawab you ba na?
3: Jawab kena tak long kau tahu boleh tak kuat enam kuat tak tahu lagi janji nak lagi eh mungkin terbang.
0: Haha. Okey. Ukwa ketawel buat kijanyo.
3: Ya, belaji ajom tu pun dan flat pip nam. Dari sama telang lei di bekat pa ung ni jela. Hai kuat song
0: eh. Okey, wong eh em nai nai nai ngam kuat ku senam ai nga tang ketawel buat kijanyo ngalak ket pala dei.
3: Hai.
0: Okey. Ngas ngau ya ha mai tai jubab jong piru tang ba to ngan sia pet mang aku ke jubab ayu. Okey, ku play jubun buat nak. Okey. No parlok dang ya sa pengi ha ka kajwani FM jong pi sis pa lai point real megahertz.

0: Yes, friends, good afternoon. This is Akashvani FM Champion 103.6 MHz with me, RJ Daphne, in this program, Women's Program. And yes, it's a live phone in request for female callers only. So the number that you can call is 0364-295-2047. The number is 0364-295-2047. Women's Program is a live phone in request. The number is 0364-295-2047. กี่บันเนี่ยฝนติวนำบันฝนอยู่ในโนดไลน์เรียวสาวอาร์คันไดสันอาร์นอดสาวเหยียดในปรอจึงเป็นกองบลาฟอนมันตากระสิหากันเองกับโปรแกรมฮัลโหล Good afternoon พี่เดมันโ
1: อ
0: พี่กว่าสามจึงไรยืมตาสิไอ้หนูจ
1: ะก็ฟิมจิลเซเล่กับรวยพุชกุมดัสโ
0: ซกับกระตังกับฟิล์มก็ได้ดิลจัลเล
1: ่
0: ก็ไอ้ก็กระตังจิงไร
1: ค
0: ุชตุ้มเบโก้ก็ไอ้ก็คุชตุ้มเบโก้เดี๋ยวต่อไปกับเพื่อนสมองสมบัติมันตาจังหนูก็นี่จิงไร
1: นุ่งก็มึงชอบไปพี่มาร์ตี
0: ้ฮัลโหลขอบคุณครับ โอเคตอกตาคุปเลชปอนเนกะจันมีบักแมนนากบันตาจองพิมอโอเคตอบายติปอนลอนซามกีดันปัดซาอีเวปาราจิบลาโฟนฮานิกปอร์ฮานิกโปรแกรมเวนส์โปรแกรมบาร์ฮอยบันชปกมาบียนพิบารอบากนี่กโปรแกรมไลฟ์โฟนอินกะเรตังยากีปาร์ลอกันเทกีบานมีโฟนฮัลโหลHello?
2: Hello?
0: Hello, good evening.
2: How are you?
0: Okay, Kong Suba. How are you doing? I'm not going to be
2: here.
0: I'm going to be here. Are you
2: here?
0: Yes, I'm here. Yes, I'm here. Are you here? I'm going to be here. I'm going to be here. Thank you. Thank you.
2: Thank
0: you.
2: ตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของอีกสองหมวกเข้ม
0: Bye-bye. Bye. Di parlo no sa mong ila yo ya ar ngot ki parlo jing ki blay phone ha kini ka program pi wat am pen slam ka baka por karang sya ya phone ngiwan wat u telephone number o de no line rio sa ar kandai san ar no sa hanyo. Hello? Hello?
3: Ata kam kira yuwan diang ma?
0: Ta.